0: บ้าเกิดบ้าหมดแล้ว
1: ไอ้ยัง
0: ยิงโดนเลยนักงอนงาบดล่า
1: ไอ้ยัง
0: มาประเดี๋ยวก็มาเรียกเรสโกกันตานาคลอสเซอร์ยูแอนด์ไอซองบายจิโนปาเดลียสลามัดประเดี๋ยวก็โอ้ยนั่นดิเซกคุลเซอร์คลอสเซอร
1: ์ไอ้ยัง
0: คุณสามคนนั่งเอ็มงกาคลอสเซอร์ดามาเร่งอันเนล่ะเอ็กาวะโอเมเอ็งกัดนับปุกหาปุกไอคลอสเซอร์แต่ว่าตัวนั่งพมินาวันอันยาผู้มันสมังงาพะหินดมเกกันซาปิกาสควอร์โต